ยาลีนอทอดชาโตอีจงเนี่ยสิกดิ้นดิ้งชาหายเตียเนี่ยตัวลิบเปียตาหานอกงโหหอสังวิทุเรียนอกุตเตอร์ชาตัวเป็นดูสัตว์ตั้งจัวมึงตัวหายลัวจะเกาะว่าเสด็จป้ามัวเนี่ยจะเนี่ยอีเสียกิตัวมึงตัวกงโหอตุตุโสเนี่ยสิลีโทนี่ลีเทียตุมงสัญญาวิจะเป้ตัวมัวอตุตุกงเสียเนี่ยตัวบริสเบนตัวจอเป้เสด็จเจริญเอกาะจะเนี่ยจะสีป้ากุเสียงาจะเนี่ยอีเสียกิตัวมึงตัวกงโหอตุตุโสเนี่ยวิเนี่ยตัวบริสเบนเลยโตเกตโตเนี่ยเลยว่

ยาลีลูชาเตอร์ยาดลีเปียตาลาเปตัวไทยคือกองหอสังวิทเรียนก่อนตัวสตังเกียวนอปาชาโตอีจงเนี่ยสีกุตินังชา

อีกอย่างหนึ่งเป็นเมื่อว่าอ๋อตัวตู้คงเชื่อเนี่ยตัวบริสเบนตัวชอบไปเสด็จเชลเลยเยลีนอว่าเนี่ยตัวเซชันนอเจนุ่งกางตัวเยลีนี่ตัวน่ารู้ว่าชาสอนก่อนเนี่ยงานเนี่ยจะเนี่ยอีเชียออกีตัวมุดตัวคงหัวสังวิทรีนะอ๋อตัวตู้โชว์เนี่ยสิลีทุนิลีเตียตู้มงสังยาเยลีนอสาก่อนในปางกาชุดชุดตัวมุดตรงก็เอเยจอกงโฮยาซามุโรจะช่วยช่วยเนี่ยเราสั่งบริสเบนวิทยาเลยยาซาตเอาแต่จอนเนี่ยว่าอิเชียกินน้ำมูป้าว่าท้อว่าเลยว่าอ๋อตุกงเชนรู้จักสั่งจิตลาวิทยาแต่ฉันนุ่งกินต้องวิทยามุชิเดชิรถตัวเสียจะคงกันนั่งเราอย่าลืมประเด็นกินเงินเถอะอย่าลืมว่าที่จะเชื่อเดี๋ยวจะเนี่ยจะสิ่งต่างๆรู้ช่วยชาสอนเถอะสตังจูมังตัวหายรู้นะเจนในป้าจุเต็นตรงอย่าเนี่ยลังตือหอนอเลยเนี่ยจะป้านุ่นเนี่ยจะทั้งจะเร่ๆปวดตรงกาจะเนี่ยเชื่อกับกี่ตัวมือตัวกงหัวตัวตัวสูงเนี่ยอย่าจิตต่างๆจิตโตแล้วก็ท้อนในป้าหายโตหายเจนน้องชาสอนเถอะมึงว่าตัวหายรู้ยันระสัตว์ต้องจัวทรีซูเปอร์เซนน่ะเป็นตัวสัตว์ต้องจัวอยู่มัวรู้อดจนตัวเทศจิตาลินเดไปตัวใช้กะเล็กใจมองกุตัวชาติเตียนนี่ลังเตือนมัวโปรเชดเอโปเดโบรันเทียตัวเขียนแต่มองตัวไปจะไม่ยั่วแล้วก็ป้าตัวเขียนเดียบีเตียไปยันเรียนในหัวเสือเขียนในเขียนตัวว่าตัวเชนในจอไม่ยั่วหัวเสือแต่มองเลยไอ้ยันเนี่ยเคยตอนนี้จะมันอยู่ร้อนเนี่ยป้าต้องเคยไปเจอเดียวเปียไปจิตเซอร์เคยแต่มองจะไปจะมันอยู่จิตโป้แต่มองเดียวจิตโป้หรือมองไอ้ป้าต้องเคยเดียวไอ้เก๊กเคยรู้น้อยใจกูยังมั่วเนี่ยเดียดายรอนั่นเองไอ้ฮาริโดนตัวอีจอนเนี่ยจดสีเสด็จยันในหลังตืออยู่ตัวป้าเคียไปจะไม่ยุ่งอยากเคียนแต่มึงน้อยจีเราสอต้องตัวกงหูเราจะตัวใช้เชื่อมึงกะลิกะใจเนี่ยตัวฮาวิทเรียนออสเตรียใช้พูดเท่าเลียเงินน้อยเป็นตัวสอต้องเชื่ออยู่วันในช่วงตอนโตขอในตัวหมูป้าเคียว่าตัวซื้อเคียไปจอมินยัวเอ้ยลีน่าไปรู้ชื่อเจตานรอเลยรู้วิทยาชุมชนตุกงเชียจงเจก็จะเนี่ยจะสีมุตโตเกตือแล้วก็มุก้ามุกก็มุดเดอร์เราจงก็ซ้อนจีมาเด็ดเตะเตอร์เอก็ว่าท้อเสด็จมุกตือแล้วก็ต้องคือมาเทียซ้อนมุดตัวเราแต่ขอจุดจงเอก็ซ้อนจีมอนจินจ่าซ้อนซีเสียงจริงแข็งนั่นเองก็ชุดจัดเชลล์จัดเสือกสีวีเดียสเกลอนรุ่มปลัวเรียเอ็นยันเราเวทเจอวิทูเรียนมาสังวิทูเรียนมาหม้ออ้อสเกลมาหม้ออ้อเปย์ฮอตโลเคียหม้ออุ้มบาหม้อเชลล์ลงบาแท็กซี่โลอยู่จะเชลล์เอหม้อกาเรายังนุ่นได้ก็ท้อทุกข์ก็จัดเจ็ดท้อจัดจะลมใจเขาวิเต็มรุ่มปลัวจำแรงนั่นเองแล้วก็จำมุมมองจอกาหลุดลำแต่จะก็ยังชูสะใจเชื่อตันทอดิทอก็แสดงมากันอย่างนี้มาชิ้นจีโดนหรือลิบเปลี่ยนเนื้อตัวลูเชียร์ตรงนี้นู่นน้อง